โอ้พงันตะคำสุบะแยงอืมสเปรย์นะกะกะสุบะมูเดะกะลิมาริงเยตนะอเมดวาริงนะอเมนังกับอปีกูเดงอโตโตบะกะชังโกสุมะตะมาโอคำนี้สุบะดาราคำสุบะงนะบายูกูเดบะกะบายูสรุมาเนี่ยบายสิได้ในบุแยงเนี่ยสิดากะตัวไอ้เดงกันวลในเก็บบาสนะง่ายๆดิกายันโตpengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magaya nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya na lebih hari ino ura silia bajia magaya kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magaya kurang urang ka nganyam dini yang ambil peridang kurang.